0: การเชื่อว่าเราดูวันนี้มีวันที่นี่จุดกันจนมีดูมีนาเมื่อวันวัดูเยนุคุมาวัดูดีเข็มฟุ้งดิ้งดีบุญมันวัดตาตาเฮมกูเดินเข้าไปบุญนาตาที่กลับไปดูวันนู้สวัสดีครับ
1: I'm going to go to the hospital and I'm going to go to the hospital.